องโอ้แล้วเนาะบัดนี้นะสิห้องตายก่อนออกจ้าฟอนแอแอลลำเบิ้นออกถ้าฟอนผู้แอแอลลำเบิ้นเดินเป็นก่อนสินใสสิว่าไปตามเรื่องเสียงกองตุ้มละสินใสออกท่าเสียงกองตุ้มละสินใสออกท่าขาขาวขาวดีดดินเลี้ยวสู่หมู่บ้านออกจากบ้านผู้เป็นน่วงน้ำอาละว่าสิไปสงครามต่อก่อนขิงมังทางเหนือไตละผู้ใดอยากเบิ่งทางเหนือไตละผู้ใดอยากเบิ่งตอนสินใสออกงานพระคันเงาแก

เขียวไปปันสังด้วยยอดของเสียวเท้าขอแทนเจ้ากันแอนเสียว